กับบากับอาร์ทไรกับมันเซียมกับเตรอมดอนซินเนสงีบารอกินีกิตังหักจิงพอสเนียวโอเคตั้งคุ้มตามังไงบาบาหน้าที่ยังเด็กคุณเลี้ยงชิบุนบาบาหน้าที่ยังนักการเมืองกิจกิจวัตรกิจกรรมพีกิจกรรมไว้กำเครียดไรกับเท็กซ์ปาร์ล็อกไรกับทับดากาจันโอเคเด็กคุณเลี้ยงชิบุนพี่กำเป็นเป้ากระตันกิจกรรมพีถึงกับการเมืองบ๊อบพีสงับมั้งนำบ๊อบพินติบหลักตัวกิจวัตรกับบีพีไอกับลองกับบดีและนี่กับบลัดมั้งเด็กกับตั้งใหญ่อับเด็กกับไว้ปัด hello rg องลักองเบียงมังอาเด็กกับบัจเจียมังอาอีบันเกอร์ปังเด็กคุณเลี้ยงชิบุนอีบันเกอร์ปังกิจกรรมไว้ปัดงาชุดทรายละเดย์บ่มีนัดฮีแต่คุณเลี้ยงชิบุนน้ำตาลกับจูบับกับจองพีพีร์ไปคลัมเป็นเป้าไม่นี่พอเราจีคลัมเป็นเป้ายากับกระเตงกับจองอีเดย์กันในกวยปันสักวัยโมอาร์เจล่ะบันเดย์บ้ากับรูมานามาร์บักลาปุลีบาร์โรชิสงีน่าอีกองดีสุสงีแต่คุณเลี้ยงชิบุนกองดีสุสงีกันในกวยปัดกระตาที่อาร์เจล่ะเดย์บ้ากับลาดอนจิงดูน่าบ้ากับลาชุเครียบเบ็ดเบ็ดตั้งบ้าคลัมสงูทุปัดโอเคแต่คุณเลี้ยงชิบุนกันในกวยปัดก็รีมายน์บียงยาคีบะกลาดับปุ่ลีน่าอีบะจงลิงดอตคุณเลี้ยงชิบุนบะจงน่ากับเวนตากันเน่กับจูบับกับจงพีเดี๋ยวพอลอกนั่งอีสานเงี้ยเอาชิสปะไล่พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตส์มาสตั้งขึ้นเน็ตพอลกันสายหน่อยพี่บาร์โรยากับจูบับกับบดายกันเองกันเองกับอากาศวันนี้เอฟเอ็มจงพีชิสปะไล่พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตส์

Metallica, Enter Sandman. Enter Sandman. มันเป็นสงับอย่าพี่บัดยาบาร์โรกีบัสงับคุเบลชิบุนยาพี่กองกองแต่คุเบลชิบุนยาพี่รักกุมจูเอสเคบานีน้ำตาลนี่ก็เมสเซจกับจองพี่งานสเปนเต็มยากันนี่กับจิงรอยแต่พอลอกตรงนี้สงับช่วยกันนี่กับจิงรอยกับลาปันสองพันกี่ตัวกับพอลอกกับจงีตั้งหกสิบสปอตไลท์พอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์

มันไปมันป้ายองกิเวเล็กซ์เมนว่ามันโตสุปอยสากิยากิวันกิวันเลนี่อุปายากิเมสเซจนี่คือบอกกิวมเอ็มวันฮีนากิเอเจนซี่ขณะอยู่เล็กในชาท็อกว่าอิชาอย่ามากล้ากำเตะเด็กกระปาดอยู่รออุปเวยอุบุตดุกัดยากิจิงติบว่าเปล็ดดากับ National Testing Agency NTA ลงบากับเว็บไซต์ว่ากิชาแนลสยองกาลังบายกระลังยองกี border security force BSF ว่ากระชนัดปุลิตได้ยกแกมกีชิบุนบ่าว drugs narcotics นาทาวคาปุตรักนาว่าหาบพวกกับดารมานการ police station ฮัตริปุระนินกัดกำอีพันติบนากระชนัดปุลิตได้ขนาว่าได้แกมกีคันเดจัสสปาร์หัวยอดรียาบาตับเล็ตส์ว่าช่องดอร์ฮัดดูซันพาวหลักตั้งกาเชกิยาวัยได้ยติตุกับมุกดมาให้ต่อว่ากันนี่ในปัญหาพวกกับไอ้ NDPS act ให้ว่าอิทุตะเกิดให้ต่อวันนี้ดังไรจะขมัดกิจไปสินเจริญเด็กกระปาดกียากิบอร์ชนองวายากิเซนเป็ดบะฮาอุครุลมานิปูร์ยกเป็นเสียงถูกกียากิคันรัวฮะปอกกับชนองว่าอุ่นโตฉะยาบักลานในอุปนปูร์ยัยยักนัดนาอิวจิยาชากิวิกดิสตริกกัดว่าดังเป็นมันกียัยเป็ดอิทูปเนียชิสงีฮะเดียนว่าหยับเลงุดกิบรูในวัชชะเสียดฮากังปกปียกครั้งละนาอิวันอิวันอิกามสีอุเลนอิวปูร์นาอิตาอิวดังเด็บจิยาฮากอตแลนกิจไปสินเจริญเด็กเป็นมันกียัยลิเป็ดเบเนียชหากสิ่งเสร็จจานจะกิทาว่าเสร็จจานยองกาลิตันมหาเดฟว่าฮาสินาไกเทลเวชากิบันตายยองกาสุรกบะฮาทังคุลนากาอุครุลดิสตริกกวายสามยาอุปูดอุสามว่ากักังปกปีดิสตริกเวมชิบุนดากิจบรูคุกีเดวันนี้จะฮาเดนวัชพยับยองกิเลงุดกิรูเป็ดบะฮาเอเซียสุลอยมาร์กเลียงฮาชนองลอยบอลคุลันฮาดิสตริกกังปกปีฮากสิงีทอดินแต่ลกรอนากิดูขบวนเรตินจันทร์ปชกุตอนยาวันนี้ยากิโปรแกรมกิวบดกันนี่ต่อค่ะอากาศวันนี้ชิลล์